0: เดี๋ยวต้นอ่ะพี่จะเล่นเองนะแต่แรกจะเล่นเองนะ
1: พี่เช่นเดาจะนั้นแต่นั้นกี่นะ
2: โอเคดี
1: เราว่านะ